ไรไว้เป็นนักกีฬาต้องอย่างไรกวนก็เป็นต้องอย่างไรกวนละเที่ยวต้องอย่างไรกวนนาเรียบเรียนเราเป็นน้องอย่างไรอะ